0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
3: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน มัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความร้อนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สู่หน้าหนาวแล้วด้วยดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็อย่าลืมให้ Flex 104.5 ช่วยเติมเพลงเพราะๆให้ทุกคนฟังในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เลยอยู่กับเซนไปจนถึง 11:00 นะคะที่นี่ Flex 104.5 และผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: และเดือนหน้านะคะทุกคนรอเลยเพราะว่ากลับมาแล้วจริงๆสำหรับปีนี้ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครปักหมุดรอเลยค่ะ30ตุลาถึง1พฤศจิกาที่สยามสแควร์นะคะเน้นว่างานนี้ฟรีและรายละเอียดก็ติดตามกันได้ง่ายๆผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนค่ะต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plusพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
7: โอ้ I love it
6: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

Flash Select Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ห้ามน้ำตาซิงเกิลจากศิลปินสาวเสียงใสจาก Me Records นะคะนี่คือผลงานล่าสุดของน้องบีมวรนันท์ในช่วง Flex Recommended ที่ต้องขอขอบคุณด้วยกับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กับ FJ Sen ค่ะมีก้าวไกลจากบิลกิ้นและอีกหลายเพลงฮิตรวบรวมไว้ในช่วง1045 Nonstop Music นะคะรอฟังได้เลยแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาได้ด้วยอยู่ด้วยกันถึง 11:00 นกับ FJ Sen ที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: I don't get

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45
2: Non-stop Music
1: เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ล้มแชมป์จาก Tilly Birds X Polycat ในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้เป็นวันที่เชื่อว่าหลายคนได้ตื่นเช้ามาออกกำลังกายข้างนอกหรือว่าได้เจอกับแดดกรุงเทพบ้างแล้วนะคะแต่ก็อย่าพึ่งชะล่าใจเพราะว่าเพจกรมอุตุเขาก็โพสต์แจ้งเอาไว้เรื่องสภาพอากาศเนาะใช้ข้อความที่เรียกได้ว่าอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บคือเข้าใจง่ายเลยล่ะเป็นกันเองสุดๆเลยนะคะโพสต์ไว้บอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นก็จะมีฝนรอบใหม่จองคิวมาแล้วนะคะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะนี่คือโพสต์จากกรมอุตุเมื่อวานนี้นะคะคือเรียกได้ว่าฝนรอบใหม่กำลังจะมาแล้วล่ะอาทิตย์หน้า 5-10 ตุลาทุกคนก็เฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือใครจะซักผ้าก็รีบซักเลยนี่คืออีกหนึ่งข่าวที่อยู่ในช่วงนี้แล้วก็มามากๆใกล้ตัวทุกคนสุดๆเนาะเอามาอัปเดตกันนะคะและต้องขอขอบคุณด้วยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ไม่รักดีกว่าซิงเกิลนี้จาก C9 ก็เป็นความรู้สึกสิ้นสุดการรอคอยเนาะสำหรับแฟนๆของแรปเปอร์อย่าง C9 นะคะหลังจากที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ C9 เขาก็ไลฟ์เพลงใหม่ให้แฟนๆฟังกันอยู่เรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะช่วงหลายๆเดือนก่อนนะคะจนสุดท้ายปล่อยเพลงนี้ออกมาในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีกับซิงเกิลนี้ไม่รักดีกว่าในช่วง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex like recommended. Flex next hour. โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้า10โมงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรกันอยู่ในมูดไหนคะถ้าอยากฟังเพลงนี้ทุกคนรอฟังได้เลยต้นชั่วโมงหน้า

0: รียมตัวให้พร้อมรอฟัง10เพลงฮิตเลยนะคะในช่วง1045 Nonstop Music ค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: Living Death จากปั้นนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ Zen นะคะทุกคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ถ้าพูดถึงเรื่องสภาพอากาศเซนเชื่อว่าหลายคนสนใจกันอยู่เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราเจอกับฝนกันมาแบบช่ำๆหลายคนก็กระทบกันไปทั่วหน้าเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบภัยกันแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวรับลมหนาวที่ใกล้จะมาแล้วเหมือนกันนะทุกคนพร้อมกันหรือยังเพราะว่าเขาบอกว่า 6-9 ตุลาคมนี้ก็จะมีอากาศเย็นๆอุณหภูมิก็จะลดลงในหลายๆพื้นที่เลยนะคะใครที่เป็นคนขี้หนาวงานนี้หยิบเสื้อกันหนาวมาเตรียมเอาไว้ด่วนๆเลยแล้วก็เตรียมตัวรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันให้ดีๆแล้วก็ตามเรื่องของการรายงานสภาพอากาศกันให้ถี่ๆด้วยเพราะว่าเรื่องน้ำนี่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ความลับผิว perfect จะลุคไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glow ผิว glow เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3 สูตร Fire Your Primer Personality จาก Intuit

0: จ้าของรอยยิ้มจากโอบนิธินะคะซิงเกิลล่าสุดจากโอบที่เอามาฝากพวกเราถึงที่ไลฟ์สตูดิโอเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะเพลงนี้ได้โตวงเมอร์มาแต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็ได้เพลงที่มันน่ารักอะความหมายก็คือมีความขี้อ้อนแล้วก็มีดนตรีแบบป๊อปติดหูจากคอปเตอร์ที่ก็เอาตัวตนความอบอุ่นสไตล์อบนิธิที่เราก็สัมผัสได้เนาะจากความจริงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ออกมาเป็นเพลงนี้นะคะเจ้าของรอยยิ้ม Brightest Sky ในช่วงนี้ Flex Recommended ค่ะและต้องขอขอบคุณด้วยกับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้อยู่กับ FJ เซนถึงนี่แหละ 11:00 นเท่านั้นนะคะแต่พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 17:00 นค่ะ

0: จอกัน 5:00 น.วันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนทำงานสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงกันต่อนะ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันที่ Flex 104.5 มี 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีรออยู่นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ที่คั่นหนังสืองานจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับนนทนนท์นะฮะส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาว Flex ด้วยวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ พีมแล้วก็จะอยู่ในช่วงของผมเวลาปกติด้วยบ่าย 2-5 โมงเย็นลากยาวไปถึงช่วง FJ เซนเลยวันนี้ใช้คำว่าเป็นญี่ปุ่นสเตชันได้แบบเต็มตัวนะฮะยังไงอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมวันพุธกลางสัปดาห์รีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect ของเราวันนี้ก็วันพุธที่30แล้วเนาะวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เดือนตุลาคมแต่ทุกคนโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะฮะแต่ตั้งแต่เมื่อวานหลายๆคนก็แฮปปี้ที่อากาศดีขึ้นก็คือเห็นแสงแดดกันแล้วชาวเน็ตก็โพสต์ดีใจกันหลังจากที่ไม่ได้เห็นแสงแดดมา 4-5 วันเมื่อวานนี้เห็นแล้วเราก็ทำการซักผ้ากันด้วย wow. เป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยอยู่มาหลายวันเลยนะครับแต่ยังไงก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครมีการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะฮะวันที่29กันยาถึง4ตุลาคมนี้มันก็จะมีผลกระทบร่วมกับมวลน้ำเหนือแล้วก็มรสุมด้วย8จังหวัดริมแม่น้ำต้องเตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะครับทั้งฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามนะฮะใครที่มีของอยู่ชั้น1มีของมีค่าอะไรก็ยกขึ้นชั้น2ไว้ก่อนดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะทุกคนนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: เดือนตุลาคมก็ต้องคู่กับฮาโลวีนนั่นเองนะฮะเป็นงานที่หลายๆคนรอกันอยู่ลองจินตนาการดูนะครับหากสยามสแควร์ถูกเนรมิตให้เป็นดินแดนเร้นลับมันจะเป็นยังไงน่าจะสปูกี้แน่นอนเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนคุ้นเคยเพราะว่างานของเราก็จัดกันมาต่อเนื่องหลายปีแล้วเนาะ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้กับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเตรียมตัวพบแรงปะทะครั้งใหม่ได้เลยนะฮะกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครปักหมุดไว้ได้เลยทุกคนแล้วก็เน้นนะครับว่างานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท

0: และนี่คือพูดมาไซอิดจากไซเยนนะฮะหรือว่า FJ พีมของเรานี่แหละทุกคนซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมานะครับเคยเจอแม้คนประเภทที่ว่าเล่าให้ตัวเองเป็นเหยื่อแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองนั่นแหละเป็นคนต้นเรื่องแม่ก็เป็นงานที่โดนใจหลายๆคนนะฮะ MV ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยบอกเลยว่า MV คือภาพสวยมากมูดดีมากลองไปหาดูกันได้เลยนะครับส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต

0: เวลาเที่ยงทานข้าวกันไปฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยนะฮะที่นี่ Flex 104.5 ของเราสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เราไม่รักกันตอนไหนจากมีนจัดให้ฟังกันตามรีเควสต์เลยซึ่งล่าสุดเมื่อ2วันที่ผ่านมานะทาง Love Is มีการประกาศว่าคุณโปเต้มีอาการไม่สบายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็เลยอาจจะทำให้ไปบางงานไม่ได้เนาะน่าจะแบบร่างกายเพลียเพราะว่าลุยงานกันมาตลอดทั้งเดือนเลยนะครับมี Mean to You ทัวร์ด้วยทั้ง4ภาค4จังหวัดสนุกสนานมากๆนะครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้โหลดแอป Flex Connect ต้องรีบเลยทุกคนเพราะว่านอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 แบบทุกที่แล้วนะฮะก็ยังสามารถสะสมการฟังให้เป็น Flex Coin เพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่ชอบแบบใกล้ชิดแน่นอน wow. หรือว่าจะร่วมสนุกกับของรางวัลบัตรคอนเสิร์ตต่างๆที่ต้องบอกว่าหายากมากๆเป็น Rare Item หรือ Sold Out ไปเรียบร้อยเราก็มีแจกไม่ว่าจะเป็นนนทนนท์ The Moment of Spectacle Arenaอังกอร์นะครับหรือว่าอิงวรันธรซิมโฟนีคอนเสิร์ตรีบหยิบมือถือขึ้นมาเลยแล้วโหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกกันตอนนี้เลยนะครับ
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร
5: ์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: ิงเกิลใหม่จากเคลียร์นะฮะพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเป็นหนึ่งเพลงที่ความหมายดีมากๆเลยทุกคนเอาล่ะช่วงนี้ปุ่นก็มีคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยนะครับกับ Lido Lighthouse EP 24แล้ว30กันยานี้นะฮะพบกับโศกดำรงแล้วก็เมิร์ฟด้วยใครอยากจะมาสนุกกันแฟนๆทั้งหลายบัตรราคาน่ารักมาก360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3นะฮะกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจของ Lido Connect นะครับผมสนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop non-music. Music play hit. 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ทุกความหมายจากเคิร์สนะฮะส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆถึง2ทุ่มเลยชั่วโมงนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยนะที่ Flex Connect ของเรานะครับก็ต้องบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่เป็นเรื่องเครียดเรื่องเดือดร้อนของคนไทยหลายๆคนนะครับก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณวิวกลวุฒิขึ้นมือหนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วปรบมือให้เลยซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนะครับคุณวิวก็เอาชนะโลเคียนยิวเพื่อนซีจากสิงคโปร์ไปได้ด้วยคะแนน2-0นะครับทำให้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เลยนะฮะในการคว้าเหรียญทองแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวของเอเชียนเกมมาได้เรียกว่าปังมากๆเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนไทยสามารถยิ้มได้ในสถานการณ์ที่หลายๆคนกำลังเครียดอยู่แบบนี้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิก

0: ซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน
1: ์ Flexlink Recommended Recommended
2: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: Moonlight จาก Buddy Z นะฮะโอ้โหเพลงนี้ถูกใจขาแดนซ์แน่นอนเป็นเพลงที่มีการหยิบเอาความเชื่อแล้วก็ภาพจำแบบไทยๆในการอธิษฐานต่อพระจันทร์นะครับมาตีความใหม่ผ่านมุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ด้วยที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็จะมีความสนุกสนานจังหวะเป็น Afro Beat มีความ Playful นะฮะแล้วก็มีเครื่องดนตรีไทยมาอยู่ในเพลงนี้ด้วยเป็นการรวมกันที่ต้องบอกว่าลงตัวมากๆเป็นความลงตัวที่มันแตกต่างนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: Big Bang กลับมาแล้วทุกคนเป็นไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP เลยนะฮะพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok ครับผม7-8 พฤศจิกายนที่ราชมังคล

0: ารบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทนะฮะใครอยากจะไปสนุกไปมันด้วยการจองบัตรได้แล้วที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iMe Thailand
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมีซิงเกิลนี้มารอชาวเฟล็กซ์อยู่แล้วด้วยเป็นงานจากเค้กซีเรียสเบคอนคนขี้น้อยใจที่ได้พีพีกริดมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะฮะแหมเมื่อวานนี้พีพีก็ไปออกงานคู่กับบิลกินมาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์นะว่าปีใหม่เขาดาวรับงานคู่กันเรียบร้อยแล้
1: ว
0: โอ้โหเรียกว่าแฟนๆก็ใจชื้นกันเลยนะพี่พียังบอกว่าเป็นการรับงานคู่เพื่อให้กำลังใจผู้ว่าชัดชาติอีกด้วยช่วงนี้ผู้ว่าน่าจะต้องการกำลังใจอย่างเยอะเลยนะฮะเอาล่ะก็เดี๋ยวใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับรีเควสต์กันมาช่องทางเดิมของเราที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
5: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
6: Yeah right
5: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
7: โดย Denmark คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ยาวๆเพลินๆเลยนะฮะทุกต้นชั่วโมงแบบนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ถูกใจหลายๆคนแน่นอนเปิดเพลงให้ตามรีเควสกันด้วยนะครับผมใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งรีเควสกันมาได้ตลอดเลยนะที่ Flex Connect ของเราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Asia 7นะฮะ Loop ฉันจึงวนกลับมาคือตอนนี้คนเก่าคนใหม่จะวนกลับมาได้หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวน้องฝนน้องน้ำอย่าเพิ่งวนกลับมาทุกคน คือตอนสักต้นชั่วโมงเนาะแอบเห็นเอ๊ะทำไมดูครึ้มๆมืดๆก็มีเมฆฝนเข้ามาเล็กน้อยแต่แดดก็ยังออกอยู่ภาวนาเลยนะครับฝนอย่าตกลงมาเลยภายในแบบวีคนี้ห้ามตกห้ามตกนะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: วันนี้วันที่30กันยายนวันสุดท้ายกันแล้วพรุ่งนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมเตรียมตัวนับถอยหลังกันได้เลยนะฮะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนบอกเลยว่านอกจากงานของเรานะครับจะมีการรวมศิลปินไว้มากมายบนเวทีเดียวกันแล้วสยามฮาโลวีนก็ยังมีจุดถ่ายรูปหลอนๆนะครับเช็คอินกันได้มีกิจกรรมมากมายแจกของรางวัลกันให้กลับบ้านไปด้วยใครที่พลาดไปนะฮะบอกเลยว่าเสียใจแน่นอนปักหมุดเลยทุกคน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครย้ำว่างานนี้ฟรีนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆไลน์อัพศิลปินได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: แม่มันก็มีหลายครั้งนะครับไม่ว่าเราจะพยายามทุ่มเททำดีมากเท่าไหร่ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีความหมายต้องกลายเป็นตัวร้ายในสายตาของคนรักอยู่เสมอเลยนะฮะจนสุดท้ายต้องทำยังไงก็ต้องยอมถอยออกมาเพื่อให้คนที่รักได้กลับไปหากับคนที่เขาคู่ควรถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียใจเป็นคนร้องไห้อยู่คนเดียวก็ยอมนะฮะนี่คือซิงเกิลใหม่จากซีนายกับไม่รักดีกว่าส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้ตามรีเควสต์เลยกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: บ่าย 2:56 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่น Stay Tune กัน Flex 104.5วันนี้ก็อยู่ยาวๆดูแลกันไปเป็นเพื่อนกันนะฮะที่หลายคนก็กลับมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติแล้วเนาะอยู่วันถึง2 ทุ่มเลยนะครับวันนี้ชั่วโมงหน้ามี3 เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย

0: ันนี้ญี่ปุ่นนะครับขอพามาเติมพลังใจไปกับผลงานสุดพิเศษเลยของพี่มี่พี่ปามี่ที่จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะฮะเป็นการเรียกว่าสาดพลังบวกให้กับแฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เลยถึงแม้ว่าแคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักร่วมสนุกกันจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าความอบอุ่นก็ยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดเลยผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยนะฮะและถ้าเกิดไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Page กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ไว้ได้เลยส่วนมิตรรักคนไหนที่รอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่นะครับนั่งเคลียร์หูรอแป๊บเดียวชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงได้ฟังกันแน่นอนนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กอบๆแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
3: ์ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

งานจากหนุ่มสุดเท่นะฮะที่เป็นผู้ชายอบอุ่นรักครอบครัวมากๆอีกหนึ่งคนกวินดีได้แค่เดินมาส่ง The Last Walk ซึ่งเพลงนี้ได้ Black Heart มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับลงตัวมากๆเลยนะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันนะฮะคือจะบอกว่าหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมได้มีผลกระทบต่อชีวิตของหลายๆคนนะครับมันก็กระทบไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยเนาะที่เราเห็นตามภาพข่าวกันทั้งไฟลท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางตกค้างไปรอกระเป๋าแล้วไม่ได้หรือแม้กระทั่งตัวเนี่ยขึ้นเครื่องบินกลับมาเมืองไทยแล้วแต่กระเป๋าอยู่ที่ต้นทางก็มีหรืออะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยนะครับมีเพื่อนปุ่นเองเลยเนี่ยบินไปที่ปารีสนะครับโดยสายการบินไทยแล้วก็ตัวไปถึงสนามบินที่ปารีสเรียบร้อยแต่ว่ากระเป๋ายังอยู่สุวรรณภูมิทุกคนโอ้โหคือบอกเลยว่าปวดหัวแทนถ้าเป็นเราไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าการที่จะมีการประกาศคอมมูนิเคตกันเนี่ยมันน้อยมากๆไปถาม ground staff ที่ปารีสก็บอกได้แค่ว่าอาจจะใช้เวลาหลายวันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเหมือนกันนะครับผมอยากจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นเร็วๆผู้ใหญ่ต้องออกมา take action ให้เร็วกว่านี้แล้วก็มีมาตรการที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าเนาะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้ว

0: อย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
8: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
9: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
10: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: และนี่คือเพลยิ้มซิงเกิลจากหนุ่มเตมีที่ครั้งนี้นะครับชวนเพื่อนแรปเปอร์เจนซีอย่างเจมาร่วมฟีเจอริงด้วยก็ยังเป็นเพลงที่มีความเอกลักษณ์มีความน่ารักฟังง่ายแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยเพลยิ้มเหมือนกับชื่อเพลงไม่รู้ตัวเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommendedเอาละครับตอนนี้ใครที่เติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะฮะกับบางจาก E20 S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดด้วยกันทั้ง S Duo Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% นะครับเครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรแล้วก็เป็นรายแรกในเอเชียด้วยที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะฮะขอบคุณด้วยครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ำเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Next Hour
2: กับธนาคารออมสิน
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ล่ะตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ความลับผิว perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียน Blur ผิวช่วยคุมมัน Primer Glow ผิว Glow เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3 สูตร Find Your Primer Personality จาก
2: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ 8 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ I Meet Thailand
3: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง
5: เป็นคนร้ายแต่ทำให้ใจเป็นที่สองจากบ้านเป็นเพียงคนโตแต่ทำให้ใจเป็นแค่น้อง
6: จะปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไงรักมากแค่ไหนก็ไม่มีวันได้อยู
3: ่และมีทุกเพลงฮิตที่บางคลื่นอาจ

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: นับหนึ่ง from now on จากหนุ่มบิลกินนะฮะเมื่อวานนี้ปุ่นเห็นแม่ฮายน่าจะไปงานเดียวกับบิลกินแล้วก็มีทำ challenge เพลง free wifi ของ Perseus คือบอกเลยว่าบิลกินทำทุกอย่างที่แม่ฮายขอเต้นแบบโอ้โหน่ารักมากลองไปหาคลิปดูกันได้ใน IG ของแม่ฮายนะทุกคนเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันชั่วโมงนี้ FJ ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็4โมงกว่าๆใกล้จะ5โมงน่าจะได้เวลาเลิกงานสำหรับหลายๆคนกันแล้วนะฮะแล้วช่วงนี้หลายพื้นที่เนาะน้ำเริ่มจะลดระดับลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีหลายที่เลยที่น้ำโอ้โหยังคงท่วมสูงอยู่เลยนะครับทีนี้สำหรับบ้านไหนพื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็จะต้องระวังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรต่างๆนานาอย่างนี้ด้วยไฟดงไฟดูดนะฮะหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานอันตรายที่เขามากับน้ำอาจจะซ่อนอยู่ในบ้านก็ต้องเช็คให้ดีๆก่อนแล้วก็ต้องระวังพวกโรคต่างๆที่มากับน้ำด้วยนะครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูไข้เลือดออกอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องดูทุกอย่างให้มันรอบคอบด้วยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: โปรฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง Flexlink
4: recommended this week ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี mean feed Thai of bus because of you I shine

0: ดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และนี่คือ Working You นะครับเป็นเดบิวต์ซิงเกิลของ2หนุ่มดูโอที่ไม่ใช่ดูโอธรรมดานะแต่เป็นฝาแฝดด้วย
1: wow.
0: แล้วทั้ง2คนนะครับมีความสามารถทางดนตรีโอ้โหเยอะมากๆเล่นกีตาร์ได้เล่นเปียโนอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมซึ่งเพลงนี้ก็เล่าเรื่องราวความรักในมุมมองของคนธรรมดาที่รู้ตัวเองแหละว่าเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมจะปรับตัวแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเพื่ออีกคนได้อย่างแน่นอนนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เอามาแนะนำให้ได้ฟังกันใน Flex Recommended
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: 4โมง56นาทีนะฮะท้ายชั่วโมงนี้ Stay Tune กัน Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นเชื่อว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะต้องขับรถกลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้รถก็น่าจะติดขึ้นมาอาจจะไม่ได้ปกติมากแต่น่าจะติดกว่าวันจันทร์อังคารเพราะว่าวันจันทร์อังคารก็รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับแล้วก็ให้ work from home กันไปนะฮะยังไงถ้าเกิดว่าขับรถกลับบ้านรถติดอยู่

0: นี่ต้นชั่วโมงหน้า3เพลงนี้คัดมาแล้วเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการ Let's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
8: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
9: โดย Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45
2: Non-stop Music
1: เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: เจฟซาเตอร์นะฮะลามปามส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะครับช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ที่หลายๆคนน่าจะกำลังขับรถกลับบ้านหลังจากทำงานกันมาทั้งวันนะครับยังไงถ้าเกิดมีโอกาสมีร้านอาหารตรงไหนที่เราชอบเปิดก็อย่าลืมแวะไปหาอะไรอร่อยๆทานก่อนเข้าบ้านกันด้วยเป็นการเติมพลังใจแล้วก็พลังท้องให้กับตัวเองนะทุกคนวันนี้ก็วันพุธที่30กันยายนนะครับวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายในการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส1ด้วยวันพรุ่งนี้อย่าลืมไปกดลงทะเบียนรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กันนะทุกคน กดได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับคุณจะได้รับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนแล้วก็วันหนึ่งใช้ได้ไม่เกิน200บาทนะครับผมอย่าลืมนะเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรกกดลงทะเบียนแล้วก็ใช้ได้เลยเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: ก็ย้ำกันทุกวันเพราะอยากให้ชาว Flex เนี่ยปักหมุดเอาไว้แล้วก็มาสนุกด้วยกันจริงๆกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะฮะเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครตอนนี้ให้เวลาเพื่อนๆชาว Flex ได้เตรียมคอสตูมล่วงหน้ากันไว้ก่อนคิดไว้เลยว่าจะแต่งเป็นอะไรกันดีแล้วก็อาจจะลองไปหาอุปกรณ์มา DIY ทำชุดคอสตูมของตัวเองก็ได้เอาให้มันแบบปังๆจึ้งๆเลยนะแล้วมาสนุกกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่สยามสแควร์งานนี้ฟรีชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

Relax Lake Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: งท้ายชั่วโมงนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากเคลียร์พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แพทเนี่ยเขียนให้กับคุณแม่นะครับหลังจากที่เฝ้ามองมาตลอดหลายปีคุณแม่ก็ยังคงมีความรักมีความคิดถึงคุณพ่ออยู่หลังจากที่คุณพ่อจากไปนานกว่า22ปีแล้วแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้อีกครั้งนึงนะครับผมเหมือนกับพระจันทร์ที่มันไม่เต็มดวงมันก็ไม่ได้แปลว่าพระจันทร์ดวงนั้นไม่สมบูรณ์แบบนะครับบางทีไอ้ส่วนที่มันหายไปเนี่ยอาจเป็นเพียงหลักฐานว่าครั้งนึงเราเคยมีพระจันทร์เต็มดวงได้เห็นความสวยงามของมันแล้วก็ได้เคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนั่นเองและนี่คือ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 5โมง56นาทีอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นไทยชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 เดี๋ยวเราจะต้องไปเบรกเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่รถติดอยู่ที่ไหนหรือว่ายังไม่เลิกงานก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม Request กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะ

0: มีเพลงนี้พลังเสียงแบบอลังอลังของขนมจีน X กับมาทีมนะครับขอบคุณที่ทิ้งกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อย่าไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: มีชาวเฟล็กซ์ขอเข้ามาจัดให้ฟังเรียบร้อยเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5 เป็นงานจากอลินนะครับหัวใจเจ้าเอ๋ยนั่นเองทุกคนครับอย่าลืมนะเวลาทุ่มนิดๆเป็นต้นไปวันนี้เราจะเปิดสตูต้อนรับ4หนุ่มสุดฮอตเลยจากซีรีส์อย่างมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยนะครับไม่ว่าจะเป็นอูอูเซฟแล้วก็ริวจินแพทจิด้วย wow. สนุกสนานแน่นอนนะฮะติดตามทาง Flex 104.5 ของเราหรือจะดูไลฟ์ก็ได้จะได้เห็นหน้าของ4หนุ่มด้วยนะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect นะครับเอาล่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: ห้ามน้ำตาครับเป็นซิงเกิลเศร้าเคล้าน้ำตาล่าสุดเลยจากบีมวรนันท์ศิลปินสาวเสียงใสจากค่ายมีเรคคอร์ดนะฮะซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ฟองเบียร์นั่นเองในเครื่อง Music Move ก็กลับมาเช็ดน้ำตาให้คนฟังนะครับผ่านทำนองแห่งความคิดถึงกับเพลงนี้ที่ก็เป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญนะครับคือไม่ว่าเวลาจะหมุนผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแต่ว่าทุกครั้งเลยที่นึกถึงเรื่องราวที่เราเคยมีร่วมกันเนี่ยน้ำตามันก็มักจะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นเพราะบางความรู้สึกนะครับมันยังตกค้างอยู่ในหัวใจของเราเสมอเลยนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่โอ้โหเพราะมากๆเอามาเปิดให้ฟังกันส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: 6:56 นาทีนะฮะเป็นยังไงบ้างชาวเฟล็กซ์วันนี้การจราจรเย็นวันพุธกลางสัปดาห์แต่เชื่อว่ารถน่าจะไม่ได้ติดแบบเต็มสตรีม เหมือนกับปกติเพราะว่าบางออฟฟิศบางบริษัทก็ยัง work from home กันอยู่นะครับผลจากน้ำท่วมนั่นเองเนาะเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3เพลงนี้มารอทุกคนอยู่แล้ว

แล้วก็แน่นอนเตรียมตัวให้ดีเราจะได้พบกับ4นักแสดงจากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยไม่ว่าจะเป็นอูอูเซฟรูจินแล้วก็แพทจิด้วยที่เพลงนี้นะเรียกว่าเป็นการรวมตัวท็อปตัวตึงของวงการทีป๊อปเอาไว้เลยนะครับแฟนบอยจาก ASHอูอูซอฟรีนแล้วก็ Heart of Bass นั่นเองเดี๋ยวเราติดตามเลยทาง Flex 104.5 ของเราหรือ

0: จะดูไลฟ์ก็ได้นะฮะไม่อยากให้พลาดจริงทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect นะครับและสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toeสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โดย Denma คุกกี้สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma
1: มาแล้วมาแล้ว Flex Talk วันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องเลยนะฮะทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็มีไลฟ์ด้วยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะชาว Flex เอาล่ะวันนี้ก่อนที่เราไปเจอแขกรับเชิญของเรานะครับผมมี1คำอยากจะพูดคือคำว่าเลิศๆเลยแหละซึ่งคำนี้ไม่ใช่โมเมนต์นะครับแต่ว่าเป็นกระแสของซีรีส์สุดฮอตเรื่องล่าสุดของศิลปินรับเชิญของเราทั้ง4ท่านในช่วง Flex Talk วันนี้เลยนะฮะที่นอกจากจะมาตีแผ่ให้ทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังการเป็นดารามันไม่ง่ายเลยทุกคนอีกในนึงก็ยังทำให้หลายๆคนนะครับแอบยิ้มได้กับเคมีเคใจความเข้ากันของทั้ง4คนนะฮะรวมถึงลุ้นไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างสุดใจว่าเมื่อไหร่เนี่ยนายแฟนบอยของเราคนนี้จะรู้ใจตัวเองสักทีนึงนะครับผมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปไขข้อสงสัยนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยนะครับเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just it cookies it's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับกันเลยนะครับ4หนุ่มอูเซฟริวจินแล้วก็แพทจิจากซีรีส์ Mr. Fanboy รักสุดใจนายแฟนบอย
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับโอ้โหวันนี้สตูของเราต้องบอกว่ามีแต่ความรัดเลยทั้ง4คนมาอยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะให้แต่ละคนทักทายแนะนำตัวกันหน่อยว่าตัวเองรับบทเป็นอะไรแล้วก็เรียกว่าเคมีเคใจของพวกเราเนี่ยมันเข้ากันยังไงนะครับตั้งหลักสูตรกลายเป็นดารา101
3: ถ้าดารา101เนี่ยต้องเริ่มจากน้องเซฟก่อนเลย
4: ได้มา
5: ครับผมสวัสดีครับผมเซฟครับรับบทเป็นว่านครับ
1: ต้องเป็นท่านี้เลยใช่ไหม
5: ใช่เพราะมีในเรื่องสูตรดารา101
1: โอเคโอเคคนแรกผ่านไปคนต่อไป
6: ครับสวัสดีครับอูครับรับบทเป็นเจอร์ครับ
5: เฮ้ย
1: อันนี้คือสำเนียงมาเต็มเลยนะ
6: ใช่จริงๆเตอร์เป็นคนแบบว่าเขาเรียกค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างจริงจังไงก็เลยเวลาพูดชื่อเตอร์เนี่ยเฉยๆไม่ได้ต้องเตอร
1: ์เออแต่ไงนะฮะยังไงนะฮะ
6: เตอร
1: ์แต่นี่ให้มันชัดๆไปเลย
6: yes
1: สุดท้าย2คนสุดท้ายแถวหลังนะครับผม
7: โอเคครับสวัสดีครับเลนจิครับ
6: เอ้ย
7: เลนจินครับรับบทเลนจิครับ
5: ไหนท่าท่ามีท่าไหมเลนจิ
7: ท
5: ่
7: า
5: ใช่สูตรดาราหนึ่งศูนย์หนึ่งไง
1: มีไหมทำไง
5: ม
1: ี
5: ไหมไหนลองคิดซิเอาแบบเลนจิ
7: หนึ่งศูนย์หนึ่งเลนจิเหรอ
5: ใช
7: ่ไม่มีนะ
5: ครับ เฮ้ย
1: เลิศโอเคเอามา
8: สวัสดีครับแพทจิครับรับบทเป็นไทม์ครับ
1: มีท่าอะไรไหม
5: นั่นเลย
1: อันนี้คือการยื่นมือมาเพื่อจะไปทางขวามือของตัวเอง
8: ไม่ผมเห็นพี่เขาแบบไม่ได้ทำท่าไง
1: โอเคก็เลยทำท่าเผื่อเลยโอเคน่ารักมากๆนะฮะเอาล่ะถ้าเกิดวันนี้ไม่รู้ว่าจะเชียร์คนไหนดีเอาใจช่วยคู่ไหนนะครับก็สามารถแชร์โมเมนต์กันได้ปั่นเทรนด์กันนิดนึง #flex1045xmrfanboy นั่นเองนะครับอ่ะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าพี่ยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไปดูทีเซอร์นึกว่าทำกันบ้านก่อนมาเจอน้องๆแต่ดูไปดูมาเฮ้ยดูจบแล้ว5 EP ว่ะ
5: เฮ้ย
1: มันสนุกอยู่นะเรื่องนี้นะฮะสำหรับมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยนะครับออนแอร์ไป5ตอนแล้วเนาะ
5: ครับผม
1: แล้วก็สร้างกระแสคือฮาให้คนมามุ่งกันเยอะมากเลยนะครับนับจากวันแรกที่แต่ละคนรู้ตัวเองว่าจะต้องมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้จนถึงตอนนี้เนี่ยความรู้สึกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มจากอูก่อนก็ได้มา
6: โอเคครับก็เอาจริงๆรู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองได้อยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้รับบทนำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็ยังนึกตัวเองไม่ออกเหมือนกันว่าตอนที่เราจะได้รับบทแบบเอ้ยดำเป็นแบบคนดำเนินเรื่องคู่กับน้องอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่คือตอนเรารู้เราก็แอบเซอร์ไพรส์มากๆแบบเฮ้ยสรุปว่ามีเพราะว่าตอนแรกจริงๆอ่ะตอนที่จบจากกี่หมื่นฟ้าอะไรเงี้ยผมมาโดนหลอกว่าเฮ้ยไม่มีนะอะไรเงี้ยไม่มีซีรีส์ต่อนะเราอาจจะต้องรอไปก่อนนะอะไรเง
1: ี้
6: ย
1: เออหุยแล้วโดนหลอกตอนนั้นเราไม่แบบดาวเลยหรอไม่แบบ
6: เออจริงๆก็ดาวอยู่ตอนนั้นกินข้าวอยู่ครับกินไม่ลง
1: กินไม่ลงเลยเราเลือกเวลาบอกถูกจังหวะด้วยนะ
6: ใช่เป็นแบบช่วงเลิกงานพอดีไปกินข้าวจอยๆเราก็แบบถามเขาอะไรเงี้ยว่าผมพ่อจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีต่อคิวอะไรอย่างงี
1: ้แต่คือตอนนั้นเขาหลอกเราใช่ไหม
6: หลอก
1: หลอกเลยตั้งใจหลอกเลย
6: ใช่ ใช่จริงๆเขารู้เบนฟิลบอกว่ารู้ข่าวๆมา
1: อ
6: ยู่แล้ว
1: โอเค
6: ตอนนั้นก็อยู่กับน้องด้วยเหมือนกัน
1: เซนด้วย
5: ใช่ฮะ
1: แล้วเซนรู้สึกไงบ้าง
5: ก็เอาจริงก็ตอนนั้นอ่ะแอบใจหายอยู่เพราะว่าเฮ้ยไม่มีจริงหร
1: อ
5: คือนิดนึงก็ได้แบบได้เล่นเรื่องไหนก็ได้อะไรแบบไปจำแจมอะไรอย่างงี้แต่แบบเอ้ยไม่มีเลยแล้วพอได้ผ่านไปไม่กี่วันก็บอกเดี๋ยวมีถ่ายไพลอตนะก็แบบเฮ้ย
1: งง
5: ไหนบอกไม่มี
1: เออ
5: ใช่อะไรแบบนี
1: ้อ่าฮะแล้วดีใจไหม
5: ดีใจครับ
1: น้องดีใจอยู่แล้วน้อง
5: ใช่
6: แฮปปี้เลยวันนั้น
1: แฮปปี้
6: ตอนที่แบบรู้ว่ามีอะไรอย่างง
1: ี้โอเคโอเคริวจินล่ะครับผม
7: ครับ
1: รู้สึกไงบ้างกับโปรเจกต์นี
7: ้ก็รู้สึกตอนแรกที่โดนให้ไปถ่ายแพลอตนั่นแหละครับตอนไปถ่ายแพลอตก็รู้สึกประหม่ามากแล้วก็แบบยังทำตัวไม่ถูกกับกล้องด้วยแบบ อยู่นะกล้องผมเป็นโนเกียเลยครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยว
7: พกโทรศัพท
1: ์เป็นยังไงนะฮะ
6: ทำไมล่ะ
7: ไม่มันสั่นอ่ะ
5: อ๋อมันสั่น
6: โปโนเกีย
5: มันสั่น
1: เป็นแบบสั่นแรงใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไหมฮะ
7: ตื่นเต้นมากครับแล้วก็พยายามไฟกันมาครับก็โชว์นี้น่าจะดีครับ
1: มันดีเลยแหละไม่ใช่น่าจะดีมันดีเลยตอนนี้มันดีมากๆเลยด้วยนะฮะ
6: มันดีเวอร
1: ์เออนะครับแพทจีล่ะ
8: ผมเมื่อกี้พี่เซฟพี่อยู่พูดถึงไพลอตผมก็เพิ่งนึกได้ว่าตอนนั้นไปเราก็ไปโล่งๆเหมือนกันเพราะว่าตัวละครผมไม่มีในนิยายด้วยเราไปแบบไปถ่ายแบบไม่รู้อะไรเลยครับแบบคาแรคเตอร์ก็ยังไม่นิ่งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแบบตัวละครมันจะออกมาในเวไหนแล้วจะมีความสำคัญยังไงก็เลยแบบเหมือนก็แค่ดีใจที่ได้เล่นกับแบบพี่ๆ2คน3คนพี่เจมส
1: ์ใช่แต่ว่าตอนที่ไปถ่ายไพลอตเนี่ยมันมีบทของเราออกมาหมดหรือยังฮะหรือว่ายังเวิร์กอยู่หรือยังไงอยู่
8: ตอนไพลอตยังเว
6: ิ
8: ร์ก
6: ย
5: ังเวิร์กอยู่ฮะใช่อ
1: ุ้ยงั้นถ่ายไปก็น่าจะยากเนาะเพราะว่ายังไม่เห็นแบบทั้งหมดว่ามันอะไรยังไงบ้างเนาะใช่ป
5: ่
1: ะ
5: ใช่
8: ยากอยู่ครับแต่ก็เป็นซีนแบบซีนเล็กๆให้คนตกใจสองอันนี
1: ้โอเคโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าถอดเรื่องการแสดงออกไปนะครับแล้วมองในฐานะคนดูเนี่ยคิดว่าเรื่องราวในซีรีส์อันนี้นะครับที่ออนแอร์มาถึง5 EP แล้วเนี่ยมันมีความสนุกมีความน่าติดตามมันเชื่อเฉือนหรือว่ามันสะท้อนเบื้องหลังวงการบันเทิงยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นคนดูนะไม่ใช่เป็นนักแสดงแล้วนะอันนี้คิดว่ายังไง
6: เอาจริงๆรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยคือแต่ว่าแค่จะบอกว่าเอ้ยให้ทุกคนแบบใช้วิจารณญาณในการแบบดูด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าคือบางทีเราก็หมายถึงว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเฮ้ยใส่แบบนี้มาเพื่อที่จะแบบเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะเข้มข้นขึ้นนะ อะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ก็คือเป็นสิ่งที่มันใส่มาแต่ไม่ได้มีอะไรแบบนี้อยู่ในแบบเรื่องจริงอะไรอย่างงี้ขนาดนั้นไม่มีใช่ไหมฮะ
6: ใช่ใช่
1: แล้วตอนที่เราอ่านบทแล้วเห็นอุ้ยพี่มันแรงไปไหมเนี่ยมันมีปะ
6: เอาจริงมีคุยกันแบบอุ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ใช่
1: โอ้ใครแบบว่ารู้สึกว่าเกรงที่สุด
6: เกรงที่สุดละ
1: อืม
6: จริงผมว่าทุกๆคน
5: ผมว่าทุกคน
1: อ
5: ่ะใช่เพราะว่าเรื่องนี้เอาจริงพอเราอ่านเผลอๆน่ะโอ้ยง่ายเราคิดว่าง่ายแต่พอเขาจริงๆโอ้ยากมากแบบว่าทุกอย่างมันยากไปหมดทุกอย่างมันลึกมากมันค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างมีความเป็นมนุษย์มากๆใช่มันก็เลยมีความยากของมันในการที่มนุษย์เราคิดซับซ้อนอยู่ละใช่ในบางสิ่งบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วยิ่งการที่แสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์อะไรเงี้ยออกมาให้มันมีความซับซ้อนในแบบมนุษย์มันค่อนข้างยากใช่
6: แบบว่าจริงๆไม่ได้รู้สึกแบบนั้นต้องแสดงสีหน้าอย่าง
1: น
6: ี้
5: ใช่แล้วเก็บความรู้สึกนั้นบ้างแล้วก็เปิดสีหน้าอีกแบบนึงออกมาอะไรเงี้ย
1: โอ้โหมันแบบซ้อนกันเนาะมันเป็นความทับซ้อนอะไรแบบนี้ที่มันคอมเพล็กซ์อยู่ทีนี้นอกจากเบื้องหลังเบื้องหลังแล้วความน่าสนุกที่เราสามารถติดตามได้จากซีรีส์นี้คืออะไรบ้างครับ
5: จริงๆความน่าติดตามจากซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงคือมันค่อนข้างรีเลทกับหลายๆคนพี่ๆหลายคนที่เป็นแฟนคลับเนาะหรือว่า
1: ทุกคนแหละที่อยู่ตรงนี้แน่นอนอย่างน้อยนะฮะ
5: แต่ต้องมีรีเลทบ้างอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องอ่ะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องทั้งหมดครับของมิสเตอร์แฟนบอยเนี่ยค่อนข้างจะรีเลทแล้วก็เป็นเกี่ยวกับตัวว่านเนาะตัวละครที่ผมเล่นก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่นชอบศิลปินคนนึงซึ่งศิลปินคนนี้ แน่นอนว่าถ้าเราถอดฟิลเตอร์ออกเรามองจากมุมที่เราเป็นแฟนคลับเราจะเห็นเขาด้านเดียวมาตลอดเราไม่เคยได้ทำงานเราไม่รู้ว่าทำงานกับเขาแล้วได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังนิสัยใจคอเขาจริงๆเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เหมือนพยายามเล่าว่าแบบข้างในอ่ะมันเป็นยังไงแบบมีกองถ่ายนะกองถ่ายทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพ็อปทั้งฉากทุกอย่างอะไรจะคือเรื่องจริงที่เราอยู่เบื้องหลังกันหมดเลยคือเอามาเผยแพร่ออกมาเนาะให้เห็นกันใช่
1: นี่มันก็ดีเพราะมันเป็นอะไรที่มันคือปัจจุบันนะบัดนาวจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงของเราอย่างนี้นะฮะให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลย
5: ใช่ครับ
1: ทีนี้ต้องบอกว่าการแสดงซีรีส์ก็ถ้าเกิดจะทำออกมาให้ดีเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจตัวละครก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็มีทัศนคติยังไงที่อยากให้ทั้ง4คนเลยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าตัวละครตัวเองเป็นยังไงมีจุดยากหรือว่าจุดง่ายอะไรบ้างที่เราต้องไปทำกันบ้านมาเริ่มจากใครก่อนดี
3: จากข้างบนบ้าง
5: ข้างบนก่อนดีกว่าข้างบนบ้างดีกว่า
1: เป็นจริงก่อนไหมฮะ
7: ยากง่ายของใครก็ตัวละครละคร
1: ับของเรนจิใช่ไหมตัวนี้รับบทเป็นเรนจ
7: ิใช่ครับผมรับบทเป็นเรนจิครับความยากของตัวละครนี้คือตัวละครนี้แอบเป็นคนซับซ้อนแบบบางอย่างที่ทำให้คนอื่นทุกการกระทำมีความต้องการของมันอยู่
1: ตัวเล่นจิอันนี้คือลึกเลยเนี่ย
5: คือยังบอกเยอะไม่ได้ไงเพราะเพิ่ง5 EP เดี๋ยวเราจะได้รู้ไงว่าเล่นจิเป็นคนยังไง
3: แต่จริงๆผมว่า5 EP นี้จะเห็นได้แล้วแหละว่าเล่นจิแบบว่าเหมือนคอยแบบดูสถานการณ์อยู่ตลอดเหมือนเป็นคนเอาจริงอุ๊ย
5: พูดไม่ได้เนี่ยมันพูดไม่ได้จริงคือถ้าพูดนิดเดียวแล้วจะแบบ
1: เอาเป็นว่า EP 6เนี่ยเราจะรู้อะไรเพิ่มเติมมั้ย
5: ผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมจากสองคนนี
7: ้
5: คิดว่าจะได้เห็นใช่ไหม
1: จากเรนจิแล้วก็ไทม์ใช่ไหม
7: หกหรือเจ็ดละ
5: หก
8: เจ็ด
1: หกเจ็ดมาเลยนี่ไงล่ะแต่ที่คือถ้าเกิดเท่าที่ดูนะเรนจิก็จะแบบดูเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมนะคือแบบว่าแต่ลึกๆเนี่ยเหมือนกับมีความลับอะไรซ่อนอยู่คือแววตามาดูมันต้องมีอะไรสักอย่างแน
5: ่
1: เป็นฟิวนั้นปะเป็นฟิวนั้น
5: ใช่ใช่
7: หน้านิ่งเหรอคร
8: ับ อันนี้น่าจะนิ่งกว่า
1: แต่นี้
5: นิ่งกว่า
1: แต่เขาก็ยังมีโมเมนต์ที่แบบยิ้มบ้างอะไรอย่างง
5: ี้
1: ใช่ป่ะ
5: ใช่
7: แต่ผมยิ้มทุกตอนเลยนะ
8: มันยิ้มเจ้าเล่ห์
1: ยิ้มเจ้าเล่ห์ใช่ใช่นั่นแหละ
3: เราก็ไม่รู้ว่าในใจจริงๆยิ้มหรือเปล่า
1: ต้องรอดูตอนต่อไปนะมาที่แพทจีกันบ้างแพทจี
8: ครับผมตัวละครไทม
1: ์
8: ก็จริงก็เป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันครับมีทั้งยากทั้งง่ายยากก็แบบเช่นแบบนิสัยของตัวละครก็มีความซับซ้อนไม่แพ้เรนจินะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่ง่ายก็คือแบบรู้สึกว่าบางอย่างบางซีนมันรีเลทกับแบบหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ด้วย
1: ครับ
8: ก็รู้สึกว่าแบบทำให้แบบง่ายอย่างเช่นอะซีนล่าสุดเลยครับ EP 5ที่เป็นแบบวงสวงใช่ไหมแล้วทำแบบปมมือเศร้าๆคนเดียวคือแบบคือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างรีเลทกับชีวิตจริงแล้วก
5: ็
8: พี่ๆศิลปินหรือน้องๆแบบนักแสดงหลายๆคนน่าจะเคยรู้สึกแบบในซีนนั้นนะครับค
1: ือ
3: เหมือนรอการเติบโต
5: ใช่เอาจริงเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดนะ
1: ใช่ไหม
8: คือเอาจริงมันก็เป็นซีนที่แบบแสดงแล้วก็
3: มันเคยเกิดกับพวกเราทุกคน
5: ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนทุกคนต้องผ่านจุดนั้นมาก่อน
5: ใช่
1: ใช่ไหมเราก็สามารถเอาความรู้สึกตอนนั้นมาอยู่ในซีรีส์ได้เลย
8: ใช่ครับแล้วก็ในซีนนั้นก็เป็นการบวงสรวงจริงๆด้วย
3: ใช่ใช่
1: บวงสรวงจริงด้วย
5: ใช
8: ่บวงสรวงอีกรอบนึง
5: ใช่
1: ของซีรีส์เรื่องนี้อะ
8: ครับ
3: ไปด้วยเลย
5: ไปด้วยเลย
8: บวงสรวงซีรีส์ในซีรีส
1: ์คือมันจะมีความซ้อนกันตลอดเวลา
5: ใช่
1: ตลอดถ่ายทำเพราะว่าบางทีมันเป็นเซตกองก็เป็นเซตกองจริงๆด้วยใช
5: ่ไหมใช่มันคือเซตจริง
8: สั่งคัดแล้วเอาคัดในเรื่องเนี่ยไม่ใช่คัดจริง
1: ๆอันนี้คัดไหนแล้วงง
5: มันมี
8: อันนี้ผมแบบอ้าวพี่ริวอ๋อไม่ใช่ยังไม่เลิก
5: ใช่
1: ก็สับสนอยู่บางที
5: ใช่ฮะ
1: โอเคต่อไป2คนข้างล่างบ้าง
5: ครับก็ถ้าอ่ะของผมก่อนใช่ไหมจริงๆตัวละครของว่านครับผมเป็นเอาจริงเป็นตัวละครที่เราเห็นแน่นอนเลยว่าเป็นคนสดใสร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่มีแต่พลังบวก
1: คร
5: ับ ใช่แล้วเราก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจให้กับศิลปินที่ชอบแบบเต็มที่ใช่แล้วก็เป็น เรียกว่าเป็นตัวละครที่ใหม่กับวงการบันเทิงมากเพราะว่าพื้นฐานเราไม่ได้อยากเข้าวงการบันเทิงใช่พื้นฐานเราเป็นแค่คนที่เข้ามาเพื่อที่จะแบบเฮ้ยได้โอกาสแล้วก็ได้แบบว่าเข้ามาเพื่อที่จะแบบใช้หนี้ให้กับที่บ้านอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่าพอได้เข้ามาในวงการบันเทิงเราจะได้เห็นถึงความที่ทำอะไรไม่เป็นของบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังดีที่มีทั้งเติร์ดพี่เชอร์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นนิสัยของบ้านทุกคนอาจจะหงุดหงิดผมเห็นหลายคนหงุดหงิดบ้านตอนน
2: ี้
5: ใช่
2: เพราะว่าอะไรอ่ะ
5: เพราะว่าอย่างซีนเวิร์กช็อปเงี้ยว่านอ่ะถามพี่หลวงไปซึ่งพี่หลวงอ่ะเอาจริงๆพี่หลวงเป็น acting coach ที่ถ้าในตามความเป็นปัจจุบันจริงๆนะคือไม่สอนอะไรเลย
2: ใช่ไหมพี่ก็เห็นว่าไม่เห็นสอนเลย
5: ไม่สอนเลย
2: ว่าอย่างเดียวอะไร
5: ใช่แต่สิ่งที่ว่านถามแล้วสิ่งที่ว่านยิ้มตลอดในการถามอ่ะมาจากการที่ซีนก่อนหน้าพี่เชอร์บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะทำอะไรอยู
2: ่
5: ยิ้มนะว่านใช่มันมีเหตุผลของมันทุกซีนเลยแต่ทุกคนก็จะหงุดหงิดว่านอะไรเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยไม่รู้ร้อนรู้หนาว
3: แปลว่าทำสำเร็จนะเพราะทำสำเร็จเพราะว่าความต้องการคืออยากให้ทุกคนได้ดูหงุดหงิดอยู่แล้วที่แบบเห็นตัวละครของว่านอะไรเนี่ยตอนแรก
7: สุดท้าย
2: อู๋บ้างอู๋บ้างตอนนี้เวลาทำเฟรนช์ฟรายใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวให้อู๋ก่อน
6: เออครับก็สำหรับเติร์ดก็รู้สึกว่าเป็นคนแบบว่าค่อนข้างที่จะนิ่งกับทุกเรื่องรู้สึกมีความสุขุ
5: ม
6: ใช่ก็เป็นคนที่ปากค่อนข้างที่จะไวแล้วก็ตรงทำให้คนอื่นแบบเข้าใจผิดได้ว่าเฮ้ยอันนี้ตั้งใจจะด่าหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่ตั้งใจจะด่าเราแค่พูดแฟกต์เฉยๆใช่บางคนก็อาจจะเข้าใจผิดได้
5: ใช่
2: จริงๆข้างในมีความอ่อนโยนอยู่อะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้ว30วินาทีให้อู๋ฝากซีวีนี้หน่อยครับให้กับทุกคนเลย
6: ครับผมก็ขอฝากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจขอฝากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยด้วยนะครับทุกวันเสาร์นะครับ 4:30 นทางช่องวันครับและดูอันคัดได้ทาง
5: แอป ICE ครับและเว็บ IQ.com ครับทุก5 5ทุ่มครับทุกวันเสาร์เหมือนกันครับ5ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันฮะ
2: โอเคติดตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะ EP 6แล้วเสาร์นี้นะฮะส่วนใครอยากจะไปสนุกกันต่อมาที่ Facebook แล้วก็ YouTube Flex Connect ของเราเลยหนุ่มๆจะมาร้องเพลงให้ฟังกันด้วย
5: เฮ้ย
2: เอาล่ะ
4: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหาร

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: กำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: Flex 104.5

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้นอยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนเลยเพราะว่ามันกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ให้เวลาเพื่อนๆชาว Flex ได้เตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับบอกเลยว่างานนี้ฟรีด้วยนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจากบลูพงธีวัฒน์นะครับกับเพลง Kiss Come Kiss นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับเป็นแฟนๆของบลูพงธีวัฒน์นะครับก็อย่าลืมนะฮะขอเพลงนี้กันเข้ามาได้บ่อยๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นเนี่ยจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Lake Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลัง3ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Recommended This Week
2: Mass On Taste

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสมเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: โอเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อ

0: ษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ิงเกิลจาก C นะฮะกับเพลงสมดุลรักนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะใครที่กำลังรอหน้าหนาวเหมือน FJ ต้นนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาบอกแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับเตรียมตัวรับลมหนาวกันได้เลยนะฮะในช่วงวันที่6ถึงวันที่9ตุลาคมนะครับอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะฮะหลังจากที่ผ่านช่วงนี้ไปนะครับฝนที่ตกหนักเนี่ยก็จะเริ่มเบาลงนะครับมีมวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่เข้ามาปกคลุมนะครับแต่ว่าจะหนาวสักขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOSช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดิน

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากสมุยนะครับกับเพลงสายนะครับก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวบรรยากาศริมชายหาดนะครับที่เราเนี่ยได้พบเจอกับใครคนหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปทำความรู้จักกับเขานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงและความสุขอย่างแท้จริงนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และสำหรับตอนนี้นะครับต้นขอมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่วั

0: ึงสตูดิโอของเรานะครับมาพร้อมกับเคมีสุดพรีเมียมนะครับที่ทุบสถิติเทรนด์โลกไปหมาดๆนะฮะใครที่อยากจะมาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับมาเติมพลังบวกเนี่ยก็พลาดไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดทางเพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดขุน
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ
2: Stay out

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและวันนี้ต้นก็ขอพาทุกคนมาเติมพลังใจไปกับผลงานสุดพิเศษของพี่มี่ปามี่ที่จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสาดพลังบวกให้แฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยนะครับถึงแม้แคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักร่วมสนุกกันเนี่ยจะจบไปแล้วนะฮะแต่ความอบอุ่นยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปแวะกดติดตาม Facebook Page กรุงไทย Exa Live ไว้ได้เลยนะครับส่วนมิตรรักคนไหนที่รอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่นะครับนั่งเคลียร์หูรอแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะฮะและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย Exa ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย 808 Festival 2026 พบกับ Live DJ ระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต
1: 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ิงเกิลจาก ETC ฟีเจอร์กับ Osius นะครับกับเพลงไม่อยากให้เป็นฝัน No More Dream นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันแบบจุกๆเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงแบบไม่มีโฆษณามาคั่นด้วยนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นทาสแมวต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมานะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำหนักของแมวกว่า19ล้านตัวนะครับผลปรากฏว่าแมวบ้านยุคปัจจุบันนี้นะครับมีน้ำหนักเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับและมากกว่า 60% นะครับจัดอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินด้วยนะฮะซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยมันก็มาจากวิธีการเลี้ยงในระบบปิดนะครับทำให้น้องแมวเนี่ยขยับตัวน้อยลงนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เราเนี่ยชอบเทอาหารทิ้งไว้ให้น้องแมวเนี่ยสามารถกินได้ตลอดทั้งวันนะครับและอาหารหรือขนมแมวสมัยนี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาให้อร่อยมากๆด้วยนะครับรวมไปถึงอัตราการทำหมันที่สูงขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ระบบเผาผลาญของแมวเนี่ยลดลงด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าน้องแมวอ้วนเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวานนะครับโรคข้อต่อต่างๆด้วยนะครับก็ถ้ารู้แบบนี้แล้วนะครับทาสแมวทุกคนก็ชวนน้องแมวไปออกกำลังกายกันด้วยนะครับแล้วก็คุมปริมาณอาหารกันด้วยนะครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่าบีพีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากเคลียร์นะครับกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่แพทวงเคลียร์เนี่ยเขาเขียนให้กับคุณแม่ของเขานะครับหลังจากที่คุณพ่อของเขาเนี่ยได้จากไปกว่า22ปีแล้วนะฮะ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับและสำหรับใครที่ยังไม่โหลดแอป Flex Connect ก็รีบเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 ได้ทุกที่นะฮะยังสามารถสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดนะครับหรือร่วมสนุกกับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากหรือที่โซเอาไปแล้วนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์หรืออิงรันทอน Symphony Concert นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับโหลดแอป Flex Connectสะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกกันด่วนตอนนี้ได้เลยครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะต้นมี3เพลงเพราะๆทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันตอนชั่วโมงหน้าครับ

0: ฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: The night is for sale ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออน Must be cause of your child F Hero ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยางดันลอปสปอร์ตแม็ก

0: Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทขวาบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้า

0: ขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาที
0: ที่ Flex 104.5
2: เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้ว

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที